0: ก็ได้ใจ
1: จริงๆโดนวนอ่ะไอ้บารินแต่ละพวกนี้ตัวหน้าเกียร์เกียร์เกียร์กวาดีได้มาหันนกโวตาโฟนจะพูดว่าการยังไง device promotion
0: คราวนี้ผมจะขยอนเต็งเดอร์บอนอ๋อไปนะก็เดอร์บอนกับวันใครเจอ AO6 นะพอนะแอปกันเดอร์บอนนั่นเดบุบวาร์วบีมาร์เวลวันนะคอนเดบุบวาร์วบีมาร์เวลวะ the model E14 นั่นเดบุบวาร์วบีมาร์เวลวันนะคอนเดบุบวาร์วเดบุบีมาร์เวลวะอ๋อทำไมวันนี้อาจจะเดอร์บอนในการที่รอยน์ไดร์ไอ้กะอ่ะปะกะปะกะปะกะปะกะแกนี่พอมึงจะว่าบอยยังติดใจอยู
2: ่ยายปุ่นก็ห้องร้านอะไรตัวบุปผีเต้าว่ะยูไอ้กะแม่ฟูร่าย
1: ังจีนนะเดออนโอ้ยไอ้ตัวปะกันนี่พอบูนารุน
0: กับพวกไอ้วัวอเมย์โยเซนอันนั้นกี่ร่มตัวปะกันนี่พอย้อนนำเข้าวันเดอร์บอน
2: ยายวันตัวบุ้นเดอเอ็มเบสักคิวอาร์เอ็มนั่นเรื่องนั้นไปร่มเดนแม่วันเปอร์เซ็นต์ตัวปะกันนี่พอย้อนดินันนี่นักตัวยันเดอร์บอนนะ
1: แต่เราอินใจนี่ตาบูนปะกันมันยูรักวว่าการเม็ดกลีน
0: ยายนับไปอีนานค่ายนั่นหมายถึงแบบที่ชัวร์มาชัวร์ได้แต่กับแบบเพรสสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่พวกนี้บางทีเราก็รู้นะแต่เราพอนี่อะตัวน่ะอาเกียอาเกียเคสของเราบางอันนั้นก็วัวตะปงอะไรของว่าการมันง่ายอะที่พวกนี้พวกเขาเคสใครนั่น
2: ยาใช่เนี่ยพวกกีตาร์หวาน
0: นี่ก็ผสมกันได้ยังไงไอ้ยาปะกันพวกไก่ปวดตะปงย้อนนั่นนั่นก็เนี่ยตะปงเสกิตะปะกันเอ๊ะเด็กเราเราปะเอ๊ะปนน้ำบ่

0: ปาใจยาวดีได้เกลือจานนักเก่ายาจริงอ่ะปงวายาต้องเอาไต่หนอนจีบี
1: แต่คิดว่าหนึ่งที่ว่าคนนั้นสิเชี่ยกำตัวที่นำตัวเก๋งควรการู้นั่นเป็นสิสุระแย่สิจะปงอยากว่าขัดใจอยากว่าคนนั้นการกันแกมโจเกนออนไลน์สิเล่นกับปงอันนั้นนั่นดีสักขาด
0: อยากกูว่าวันนี้จะคนนั้นเป็นการก่อร่างย้อนเอาฟงสิระว่าจะปั๊มปั๊มจิกจอกร้องเนี่ย
1: คุยร้านนี่คงคุยยังไงนี่พี่พี่ที่อันตายไปคาราวานะขณะกูฟงยังอยากคนใจกินคนจีบีอูบีนายนั่นเป็นทริปโฟร์ที่ฟรีไลน์คนอีสานกินก๋วยเตี๋ยวปุ่นดิ้งกันแบบบวกกันเฮ้ยร่างยืนไปสิสิ่งที่บ่อยคนนั้นก็ยังไม่ยอมปุ่นดิ้งซะเนี่ยพอจะดีสักค่ะ
0: ยาญาปุ่นนั่งบีบีดิริกยานอาเกจน่ะคนนั้นก็คืออาวาเกจเบรดตะกัดตีร้ายน่ะเลยโอ้ยปุ่นตัวปั๊บปุ่นนี่น้องตั้งใจกันนั่นเลยยัยจะการร่างไงน่ะจะปากันตายจะตาวานุจะปากันคนตายไอ้ยาเวโอบีโอบีไอ้ปุ่นสากิจเอาไม่ต้องไป
1: ยามันเฮ้ยยานนี่ยามันมันตัวคนนี้นั่นเมียงนั่นมาคุริเกียคนนั้นคนนั้นคนนั้นกับวันโซเกน anytime สิกับการไปเป็นไอ้ยามอินเทอร์เน็ตเอาวันดีสักขาด
0: ยาอย่าปุ่นนั่งกันช่วยจะก็แก่ไปอย่าปุ่นนั่งเซฟยาอย่าช้าน
1: ไปยากินไก่ยังไงพี่พี่ต้องไก่อะไรยังมาคัสตอมส์ที่บีโอบีบุกินกับวันที่โซเกนโอ้สักสิ่งไอ้ยานเมียปุ่นแรงเงินตั้งวิอันตัดตัวร้อยตายนะ
2: Oya, oh yeah, and customers know the POB, okay, akapongana the prepaid meter. Kama akonang kai, ni kapoy, ami tokens online, si men kapongana na mi visa card. Ipay si, imeno, oh, itawroy ntay nako. Kauga ang website POB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yayang karanga, kupus, kupwe. Imet yang bawa, duit lagi nak kau ira, nawan tema kuri yon te number at 344 ibuginu program. Kamu kono nape nori update or official information yon nara website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.